อาหารเบเดน่าสาวรบสาวรบปูรบปูรบไลริบานาปีเชกัยมาเจ็ดนุคุณบ่าอกุนเบเดน่ากุบบุคุณเนี่ยเราขึ้นไปยาดรับดูจารุปายเฮรกะโคกุบลูอินิชิจเลยมี

หาบิคุมเดบมทากเลยเป็นนัดเป็นจักรสุยาวรีบะยามครูมีอามิชามาชั่วฟูชามามันจะปาร์ดจูลิสิงช่วยเนี่ยบะศรีงาหักแต่ด่าหาบิคุมเดบมเลยเต็มจักรดูมันดูนัดเต็มผมยิงเหรอกันนะชกเต็มยาดีตกเต็มยาดีให้ดนะมากีมากีมาสิชามรักฮันจูลิสิงช่วยอินทร์ดิมนาเดกี

0: ลากวันนี้กูเลี้ยบทำดีลูกผมอยู่ดีแต่เนี่ยช้าช้านั่งอยู่ลูกผมเสียพักเลยด้านในอุ้มตะกี้ปังลาบสุลาบตะบะมามาไอ้ว่าให้ช้าเชยเชยลูกปู่อุ้ยบ้านนั่งน่ะน้ำไม่ดูอวังกบรูโอละกะพ่อวิบีมาไล่เรียนบิดาเซ็งไล่กะละกะขุมจะรอทงนี้จะรอพบตกไล่หันบินาบะ
1: โอ้ยมามา
0: พ่อวิบีมาไล่เรียนบีพ่อเลยมาให้เนี่ยสุโขลยนบีมาพกทุกซาทุกปุ่มมาอิมาเนี่ยปีบีกระเดบันนี่แต่บางงวยบันนั่นซานะกะอิสุขังบังบันนั่นซะดิงาสิกิเล่าเยี่ยบว่าสิดะพกทุกเลยนบีโอไฮเดน่ะนั่นซานะนิจารีอิมาเกี่ยขยักขาดสังจารีหายุ่มหายุ่มหายุ่ม
2: ช้านะฮะนะพ่อวิบีอิมาเด็กกัจจารีบ่พอลำดูดาทวยดิ้งกะกาดียาวดีโก
0: ฮะทวยดิ้งทวยดิ้งดิยอมเดรมามาอัสลายกัดปะกี้มาเซลเซียงทวยดิ้งเลยหายเนี่ยวันนี้เนี่ยเตาดิเซมามาไอ้ดิทวยดิ้งดิกอรมีทวยดิ้งปุ๊บก็กอรมีดูพาร์ทวันนี้เนี่ยบ่ฮะพ่อไอ้บีมาเนี่ยกูบีเรวันนี้เนี่ยเอ๊ะมาดูกี่วันทบุกเลยรู้มามาเด็กกัดปะตาทวยดิ้งยาวดิบสิพ่อไอ้บีเนี่ยกูบีหายสิบ่ไอ้เฮาจิกันยี่ไรดิให้บ่น่าฮะช้าฮะไรสุดที่ขังเกี่ยวกับนักเว้ย เจ้าหน้าบีท่าเจ้าหน้าบีนาคีมารมมาสักทีเด็กขังเด็กนักเว้ยไอ้เด่นจักน่ะหายเกิดดาวพ่อไอ้บีไล่เรียนบินน่ะนูมาอากูยามบีมามาไอ้เบี้ยมาทวยดิ้งจับบีดาทวยดิ้งจับบีโอ้ยเนี่ยอากูยามบีมามาอีมามิงนี่เนี่ยพ่อไอ้บีน่ะทวยดิ้งจับบีมายุ่มช่างไงดาไอ้หิงอามาตั้งยาเล็กจะเก้ให้บัดดาทวยดิ้งจับบีน่ะยาบีคิดเด้ยาเล็กขันคิดเด้ตันทุรกี้
3: มาชินะมารมโอยละกะพ่อไอ้บีอามาดีทอยดิ้งจับบีอันนี้กิมรักตะนุ่งไอ้นาตาบะมาไล่ขี้อาดูนะอีป้าไอ้ปูชินะพ่อไอ้บีอีรัดทองอีบัดตะทอยดิ้งหายบัดจินจากเชยมาเชยมังงุนดักกันนะบะมาจันโอยนะหามนาเตะเอาไว้เดี๋ยวให้นี่
4: โอ้ข้างเจ้าเรียกมามาวันนี้เชยไอ้คนน่ะหันตาขี้ดาบะ
0: อันมันอาจจะดีพันเดียนะฮะนะคุยดีเชยเชยเชย
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
1: 喂，咋了咋了？啊，有没得咋了呢？没事啥的呢，没事，没事啥的，没事，来都没事呢，没事。咋了还那个？妈妈，会咋个妈妈？
0: 哈哈，怕嘞怕嘞，咋个的？哎，你碰到那个，刚看那个啥呢？把可撸了没呢？
2: 你到啥？没开始叫不咯？没裤头拧到脸上。
0: 哎，难说，走路都看。

ที่มาถึงตะกี้คุณเดือดเลยมาตั้งสิ่งนั้นไอ้ตัวเล็กนั้นลูกตาที่มาเที่ยวมาถึงใส่ท่าเจ้ากี้คุยว่าเราไปยุกไปลูกตาไล่เรียนบีหาว่ามาไปยุ่งเรื่องอะไรไปยุ่งลูกตาไล่เรียนบีมาที่มาถึงใส่ท่าเจ้ากี้ Ima.